0: ยกูจันนวลดมากบุลันบัสมุปาสลายบัตนำบัสจิตุลังบัสมิยาวกิบากนันมัวกิไตสัตตานังกิไตจารยันอินุเงาลาลกีอายอกเงาคันบัสตนะมงูนบัสตนะมัมปรันมันตับกกิไตยิมัสนานังขนาปังันกวอกอันังเบรุนังยามัยกิไตมามาลัมตุมุกิไตกวอกอริปุกุลนัมมุไซกะมาดังรามัยจัมปูเงาดสัมนบัสยานะขะขัสมุโนหนะมัมปะสันนบังกะคายุสรังบัตังกุรังรุมันนตะกะระนาวระระปารุกันมะโยดันมุโนหะมาดังบุลุหะปารุกันบริณไทนัมมาวะละติไตดายะอัตตารุบะมวยอุตันตุกนาคาจะกูดิงาอดีกันบาดุกะกูนูบาจะกูเงาหนวนสลามัดกะอวาติกัดมันทับกีบาคนันนบัสกะอุดะบาดูลันตังกะอิกัน
1: โอ้ไวดานีไวดานีไว